0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: 3ZZZ Georgia R.Fair FM.
2: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3ZZZ.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmeal Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
3: 你要容易中年子跟定的家庭中朋友就没得说让学我弄那边都说的就我们都还路都他都很虚呢学的了我的别叫你就听呀都别得去我说了听呀都路得去我们别叫朋友有人知道你那个人容哎呀你那弄那哎呀我们明知道是得给了这不着一种年子跟定的家庭弄 要你能想你能对哈三到三通都共于你要做他给你能讲看中到都若三通就不一直一直二百就不一直一直二百他到他我二经他到说呀说哎呦天呀得到他呢要你等到古要多啊古要多呀要你能不能见侬有更多我
4: 路里我路去里那就有么子路扎熊那要里那我在街上边被叫你就自愿去做给那个人提起大林的老路时候那要路时候被路时候哦蒙都还路难那路在他把我都公司要里那被他都查到了了要里那把爹叫你就自愿就碰着有爹叫
3: go叫么叫哥但是的也都把我都公司也都拿了一都能那叫那年嗯天后留几岁啊狗一的啦子还有我后留几天也可找也来那把天几岁的那也都把我都公司拿那个叫都公司中哎就是等就得不被蒙多还被蒙叫路不着 นั่งเดี๋ยวเท่าว่าก็เป็นมึงยังชอบปงไปจะรู้เท่าแต่ตัวเขาชีโตแต่ตัวเขาชินจะกล้าหล่อจะอ่านมึงไปจะจะกันหนอดูตัวเท่าชีตาลินเดอร์เก็บปลาเต็มปลาเตอร์เลยคุยยังมึงอีฟังว่าโตจริงจริงนั่นแหละดูสุดต้องจวนเอาเท่าเอเยลีว่าเท่าเชื่อเท่าจะเนี่ยจะตีมึงเก่งเตะวิเท่า จะตุกงเสียนะเจอีหายหนึ่งตือหายอีโรตัวอีเท่าเลยอีสมองนะเจอช่วยสิงก็ปล่อยจุลังไอชันเตอร์จะหายยาลงนะขอนอยาคือสตุ้งจวดจะเกจายไอยาลีนาว่าเทเจเสียแต่เน้นที่ไปเจอตู้ขี้เขาเหลืองเนี่ยเขาตือละเน่ชิคงตัวละโมไปปังอัดตัวชุดตัวนะชื่อสตุ้งจวดนอยอย่างไรยังเต่า

0: 吃一点嘛，我睡觉梦被子都摸手手在抓呀，软头手手不着一种，都梦要着打鸡呢，懂不懂？
1: 手手十分年才到的，一百吨才落到这一。都 ice cream 淋到能够跌地，完蛋了，中一嘟嘟落寞，搞不想天莫一打点高你多，到了一半呢，自己写不能吐海，一顿到就顿菜落寞个下想，头路是很大，大大到自己和 Victoria 路这海 blow spring call， 到了点工作给我多。Em tận hôn hồ mẹ mừng sao cổ tế nụ bông trâu nụ tì nâng có trâu lì xong á xe nâng có bé. Yên tiên tàu trâu kể nô áo tù phông dư đợi cho kể phô lưng rô hồ rõ xe ổ bình xe hở cổ thầu chi cho ổn địa tỷ trộn tư thầu nụ trâu trông lãng tờ lưu chê vô vệ kinh thái kêu à. Chá sá sư xe bình như hài chuẩn dì mừng是莫个下路去靠边有莫个洛阳做个位莫个到家去得了那做个事做，你个台子做在，这里头比如这里就去莫空通不好，总是你到做个做做呢，为了做了点莫做洛阳洛到少天做空啦洛阳子做做在。假如真当做起那个好糊的，生意少坏，都莫做做的，就可在那就去莫空搞，更可要你一美几的好心理 CBD。说是还算是路都真是，还得老到拖车一路工好 organize crime network， 我出在老到我做莫见财，要做好做见的是你。我就都能装在通不是你路里打乱了，为了照亮点莫分，就穿着路工好物我可可那卡条，一顿到家只能装在海里古巴照亮点要一度太叫好热，啥生穿时都能我拍着。给你看就我好路去莫顾这一肚子能到爹老公做给大家阿盆子中到了你保护直到做自己好起来就我给到差上阿肚子呢要一份到一份呢到八天我给你看就我的路去莫顾这边来就 release的是你好听好听的如意理想我才能够背这边呢要读透卷的做给办了透黑路天路都只能多学路去到家是和几我好路这是还做我们自己给春天做给我多能到比到家路一度只能多人的给周末丫头都真是春天到过给世界哦一路中要的末一切下播都能就给到家可给我操在到比头奥头被这些自己总动的这给 North Street 和 Rock Childers 里包着今天地内都是加德努邦和 Queensland都真是可是来列爹都是那么多的迹象到德母做说可不做贴我路车是不如来被提到偷家了中呢说是托等时一顿能扎车中的被路里边到家么给是中落很我走一度都落走么龙路呢都真是海底都只能和我怕一根我车目标想到我车目中都都和我 Fraser 目个被想的路 right about 给是错这给苏格肉天 wise 肉后 John Barry 丁神库斯兰到家到头中都努地下路之类头都都落在车过吧目前人的给叫客人就包都只能 จ้าเช่เขียตอจินเดียโลป้าหนึ่งสัตว์สื่อ news.com แต่อายุทวัตเตอร์มวยตู้ตู้หลัวโมกตัวช่องจ้าเช่เขาเจอเสียอยู่ลัวเป็นบ่าวตอนนี้จัดลูเช่ SUV ตัวเนี่ยลาลูตั้งเลียเทียวเช่ชิจองตัวนี้ตุ้งยืดตัวทอลูจีหลีตาลนอลูเช่หายเปล่าตัวเคลียตัวตุนึกเตียนึกโตได้ลายเส้นผีโตจนหนูซื้อทนวัวโตเมื่อเกศจอมเทียเปรูหลีโตหล่อโตวัวโตอีตู้เสียนึกเมื่อเกวัวลู่นึกจีโตตามูลีต่อกาศจอมสื่อสื่อพลทีหลอนเดอะเซเว่นนิวส์บันเบนบอยจอยสตอเลียเตียจงฟื้นเฟรุกัมเมนชิเคียขอเจ้าจนขอเกยเยเชยตกาเกยซ่อนจัวเชียบอเกยจึงเชียวัดลาลัวป้องเกยมุโตเกยจีบอจิตเตาปอสิริโทปีมัวตุกัมโมคองวีกีทงขอเสียชาดันเดินจวดชัวเกลาลัวบิสเนสนิสาวแฟลเชียตกเฮียเตียเก่งจังเชียตกป้องกีมุดโจชาจุยขอกีชาเปลือสิริลูเปย์หลีเชียงวัฒนเงาวีเตียเก่งชายล่อล้อจอเกจวดชัวเกหลงปอเชยตกจอจื้อลาลัวเมสัตว์สื่อหายตื่นสีเตี่ยจะเท่าจอนเตอร์อูลูรูไดล็อกแพ้เอดิสันเทียนเมงเกเดวิสโตจีคอปีนเตอร์ลูริเปียนาชันแนลเรคคอนซิเลชันวิชวนสีจอแล้วขอเก๋ทอก็ลังเป้าจะหนึ่งอิตาลีจูสโฮจอดใจดิชอแล้วหายเตี่ยจอแล้วชื่อขอเก๋ใส่จ้าลำมัวลู่ชัวจอจะหนึ่งอับริจินอลเทียทอริสไตรอาร์เลนเดอร์โฮพาราเมลซีแล้วเสริมจอจอพ่อจงตุนึงปอมปาปอจงจอเก๋หลงปอโฮชงอัศนกเป้สัตว์สื่อหายตัวที่จงฟื้นเฟรดการเมืองจึงเสือจั่วขอจงจันเนื้อจะเกี่ยหลงเป่าเสียงเสียงตัวสัตว์ที่จะเกี่ยทั่วเชี่ยหลังตัวจะทักจ้าว่าลาลัวเทียตาสีนอกันตุทักจ้าหูสังไลเบอร์จงฟื้นไลเบอร์การเมืองตาต่อบ้าหลอกเฮียหนึ่งได้ไอ้ทักโซโจพาราเมโจจะเป็นเงี้ยหูจงฟื้นจินเดียหลอนอโจมุดนุ่งเต๋อเสียจอมูโจเกหลงปอโจเสียเงี้ยตอหล่อเทียวเจเจ้าสาวสื่อทศเตอร์หายเจ้าจะหนึ่งตัวใจเงียบปัจจุบันเป็นเสียงเที่ยวตัวใจเกี่ยวกับก่อนเที่ยวตัวเขาเลยอยู่เจ้าสาวเจ้าไปกินเจ้าเกี่ยวสิเจ้าสื่อเกี่ยวหลงเป่าเจ้ามุ่งเจ้าเกี่ยวก่อนรู้ได้เฉลี่ยเจ้าเกี่ยวปัจจุบันเกี่ยวเขาเลยมัวตั้งมั่นยันยิงดัวมัวจะหนึ่งอุสเซอร์เลียชาลีอีจงตู่ฝั่งเตาเตอร์เลยย่อจนึงย่อหูจะเก็บป้าจัวสิริจอสิเกอร์ย่อจู่ตอมูจีจอเชื่อมัวเก็บป้าจวนที่เขาเลื่อนเดียตู่จะรีจอเก็บบ้าอ้อตื้ออีช่องจอมุดจอเก็บก่อนตอตู่หนึ่งหมู่ว่าเขาเลื่อนตอเนี่ยตาสิลูกเกอลูกโตตัวโตเกะจวดชัวหลังเตจอลูทอโซเกะโตจัวชิญยันยังตัวเกะเทเงียซังอาสัตว์สื่อจัวมุนสีจอนในออสเตรเลียมัวเกะชิไฟอีซิมบอลตัวจงฟื้นการเมืองคาบิทอนแกนสเตฟเลยสี่จีทีตัวเกะเชอร์เฟอร์เชียเคโตเตียขอเกะปอดรงดีตันทอยยอดใจวิเตียไปจนฝุ่นปัวเชิงกาขอเกณฑ์จวนเทียไปจูจูฝุ่นปัวจีปอดรงดันเดินจวนชัวสโตรเลียเฟนเดอร์รีวิวเลยอ AFR ปอดเตียเกหลงปูจูสี่จีทีลุงกียอขอฉีจูมั่วหนึ่งเงี้ยก็จีชัวมั่วหนึ่งเงี้ยได้จะเป็นเงี้ยเชี่ยหัวจงฟื้นยูเฟดอร์บ้านเจ้ทอเกซื้อจอเนกิตี้เกียรียาตอนได้ 么好给包容作要下风波啊你那时候我们打了那要说是我说动作最特别在古要多呀

0: ตอนนั้นยาสื่อดังที่ระยองว่าจัวเทียนยี่เจ็ดสิบหลงยาตอนนั้นยาตอนรุ่นตรงประเทศเปย์อยู่ชั้นตู้ฝึกดาวมาจัวรอสอลีหนึ่งก็ชี้มุดตัวไปชี้กันเลยเมย์เพอร์เอลสอเชียร์หนึ่งก็เปย์ดีกรีสยาตอนนั้นสิ่งอยู่ชั้นตู้ฝึกดาวจัวรอลีก็ชี้จากหนึ่งก็กันเลยเพอร์เอลสอเชียร์สอลีหนึ่งก็อีดีกรีสเนี่ยจะตรวจเช็คแคมเปญอยู่เป่าหัวฝนดาวล่ะอยู่หลังน่าชอบตัวยาลีจวบล้อลีกุชิสันกุชิกิลิเพกเอาเทียสอดส่องเสียใจกุชิดกรีสเนี่ยตอนนู้นแม่บ้างอยู่เป่าหัวฝนดาวอยู่หลังน่าชอบตัวยาตาสูเทียยาจงดูจวบล้อลีกุชิสันกุกิลิเพกเอาเที่ยตอนนู้นเขาบ้าอยู่เป่าหัวอยู่หลังน่าตัวยาลีจวดล้อลีกุชิชนึงก็กิลิเพย์เอาสอเสียจอลีก็เปล่าดีกรีสแต่เราไม่อยากจะเสียเราเนี่ยตรงนั้นอีดอลเราสก็เปล่าลีตอลีชาจุอีเซนีอเมริกาอีดอลเราสก็เปล่าลีกุชิเชียชาปวยชาโตกิเนี่ยละจวดอีดอลเราสก็เปล่าตอลีหนึ่งก็เป็นบาดไปจวดสตันเนี่ยไทยเทียอีดอลเราสก็เปล่าตอลีก็อีเชียจุปกุอีตรงเนี่ยยาลาลีนเชลนุตาลนะยาสื่อนดีที่เนี่ยเชลองเนี่ยตรงนู้นอ่ะ
1: ยาลีไปดื่มลงสอสื่อเที่ยวสอสื่อนดีละแล้วเป็นลงอีรักเซียเนี่ยตรงทักกินอ่ะจ้า